ากันอีกชิคกันตาหากโปรแกรม Fun Unlimited โอเคบางอันนุ่มชิมช่วยยากปอร์มีเนียนะวุดวุดบัดกจิงกะลีโอเคตัสงับพายากจิงกะลีเตกจิงกะลีกะลงกุมเนี่ยชิซีนะดอนวิสเอ็มบะเรียวสปาฮะอุชนายากะเยงบัดยากะกันรอกะจองอูดากะเสียร์บัดอูเดคเรตยากะตากะกันรอดากิมาคอร์ดอร์กิบะเรมดอร์บะบัดอุตาวซีมชายะโนยะนูรูบันกตะยาคตากะกินรอบัดลาดะดอนบักตะยาคากินชาเป็นชิตอมบัดกินชาดันกุนาบัดกินชาเสร็จปะตอกรูเตียนไรลาดอนเวยอุคนะอูเลียกุมโนอูกรชุดดากะแมกยาคตากะกินรอเตียนดากิตากินดองอับยาคยิงซีเอ็มติกิลาโยอีติกิลาระยาคตากะคุบอร์ฮาวซีเอ็มกิองบูดอนตาวคนะมะเดี๋ยวอุศิมละครอยู่ตาวขนาอุกลีวังบะเลเมกรชุดกุมตัวยากากันรอเดี๋ยวอุตาวขนาอุองเอมนามาร์บะงัดดัดกะเม็ดโอเคเดี๋ยวนางตาอุศิมปะเดี๋ยวเดี๋ยวอุลาไอให้งานังลงอุลาอุลาประคาดบ่อุนซาชาเป็นชีตอมวะเป็นบ้านอุศิมอุไออุสันสปาติงกาเดี๋ยวอุตาวขนาอุลากะเม็ดอุลาลียทุกขนาชิชนองมาอุลาลียทุกปะงาลักรชุดกุมตาดากะเม็ดยากะกันรอติงยอกเป็นบ้านสันสปาณอุศิมดิกิดอนอาร์มุดกิปาร์ล็อกจงอุปะเดี๋ยวกิลายอสงอยากะตากะจิงยทุกขนาติกิลากิลาเลกิลาเปอร์ชังบันเลลังคุมจูติกิลาเอระบัดกิปลากิลาเลจังตาติกิองบะงินยาเลลังคุมตาคุมจูมองินยากรชุดดากะเม็ดหากตากะกันรอกะจงอุศิมดิอันดากิลาปอยหังตากิลาเลกุมจูติกิตากิน้องอับจงอุศิมกิลาลับอีกิตากิอารงุดบัดกิปลามะกิลายาอายุกิลาปอยหังตากิลากรชุดยากตากะกันรอดากะเม็ดดิกิกลีบยังกิกลียอกิตากิขนารุดิอูกิตากิขนากิจูบาบกุมจูกุมบจูบาบุตาวิขนาอองบางิดัดกะเม็ดตากะดาวงิกรชุดหังเนี่ยกันรอที่อันดักมันตาที่อุศิมุลาลาสงุลากิลาประคัดบ่อุศิมุนสะอายกิสันสปามอเป็นบ้านกิชาดันกุนาสันสปาบัดกษัตริย์ฮับปะตอกที่บัลเล่บ่กจิงกลีนะกุมันตากจองพี่กะลองบ่บัลเล่ยาวตาวิขนาอุศิมุไอสันสปากันบ่ยากิตากิอาร์งุดกิบลาดับเป็นเครียบฮะบัดกิปลาบันยาเล็ดบันยากระชุดยากระตากกันรอดากระแม่นวะกิชาดันกุนาเป็นบ้านบัดกาชาเสร็จปะตอกนักเกิดเอ้ยกระตากเกิดเอ้ยกระดาวกับบ่เป็นลองยาอุศิมุอุนเลียคุมตายกิตากิอาร์งุดปาร์ล็อกโอเคงั้นไงฟลักกันมายาวนัมบาร์บ่พีนเพิ่นพายกิจูบะตัวตนาบันตากิตุกิบะเลียสีดวนกิบะดังทำไมอุนาบารุได้คันได้สาวพระสันอีเวนอร์อาร์ไลน์อีเวโอเคคัดบังกันอับยากิจูบาบนะพี่อินเนสกับยังคัดตัวคันอิตาลีกิจิงไร

โอเคยานุพี่กว่ามันเป็นสงับโซบาปะเดียโอเคอือฮึAlright, talk. Who bless you, Bon Ma? Okay, bye bye. Alright, my dear friends, keep tuning in to Akashvani FM Jompion 103.6 MHz. You're listening to FM Requests.